ลุงก็คุมนิบวนสร้างและนั้นบิ่งกลับกับให้เองจะกับเด้งกลางจำดงรูปหังไกลเดมึงรักเล่มเราและนั้นจำดงสับรูปดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนัยก็เลยไปลงรานบนมาทดโรเบิร์ตตาฮับมาราธอนเวทเวสปันพูนตัวไอปอตะโปรนำไอปูลมาพระลำกนังประจันปรากกำลีกนับใหญ่เวียดนามมาพระหังกนังปรากประจันกำลีกนับใหญ่จานตักลักแพมรันแปะเติมแกงเล่นอันเอาปุ๊บร่างแกงดำโมกไหลจุกปูตุตื่นมึงนกปีมูปลาในยาวรงหลัดมไรตีสะจืมตาลำตัวเรยตัวปลุกเล่นอันเรยตัวปลุกสามลัน

0: năm tư vấn buôn mà thuốc cân nặng bựa thả kèm chốt cái tăng sầm lây lan ăn tình trả đặc lắc cuộc biết hàng cân nặng bựa simeco đặc lắc lan ăn trạm đồng rút vtv span cuộc trình lấy lại bị rồng elan buôn mà thuốc robert tahap marathon vtv span thôn tuệ bỏ tập lộ năm nào tiện nọc pin phun màu đồng chí huỳnh thị chiến hòa cái an khoa cân nặng bựa đáng trả đặc lắc
1: này chỉnh cơ tả tua chả được tắc lắc cộng chỉnh cái pilo này mà cái mềm mại bỏ chùm đi lưỡi ngã làm nan mọi vết xe bỏ sập này tu chùm đi lưỡi mừng đùm chả là nan tuổi người là chả được tả chỉnh ngao cái pilo mò hi mà km plus km là nan tua plus xa km tiền ông pin phun đồng chí huỳnh thị chiến hòa cái em khoa cần đồng bọ đáng chả được tắc lắc đúc nhiều ngã là nan bèm nâng bụ có đùm cần đồng bọ rùm cộng chỉnh hạt đập bọ pilo ngày rạn này hoàng nan yêu hay ran tê cả học buồn prang phun cà phê ไกลไปลงในร้านบวนมาทั่วโรบัสซาฮัฟมาดาทันเวตเวสปันทุนตัวบอดอบลุนำปาและกำเนิดเรียไปลงและนันตัวเองเวกันตุ้มกันตะกิลันหมอกแหลมเทหิจันนเสซีกันลุนกหมอกกันจับกรูดื่มนกทารกระกระตือในตีทำบวนมาทั่วมักนั้นกระตื่นเห่าขึ้นกับกระเพมดันเอวหิงอ่างโรบัสซาเมืองบวนมาทั่วโรหัมนิบวนสร้างลำลาจาและนันลาจาระตาเจงาเงากันนั้นกันนึ่งพร้อมกับจริงไกลไปลงในร้านในลอกรรมผ่าตลอยตัวให้กลับรักเมืองเชียระกำเนิดเรไปลงในร้านไปหดรูกระดับระมเสระสั่งตุกจีบเจ้าสั่งเตะโรชลำจาระตักลัก
0: บระดังกันนังบระกาหันเกรมแกงกันนังลันจารมรอมโกมจริงและกลายกับบินกับเชมวิทบระกันวะนำลันโกทุนและอันตรงใส่บระงะลำนำลันจีทุนตัวไอปอตบลูนำลำนำลันโกทุนประดังกันังประกาศเกรมแกงกันังลันจานดักลักกิดไก่ละงะตืมนัดเกรดแรงรามแกงกระจับกันังลันลาจารกรังกระจับประกาศเกรเฮียวกระเชมแรงจ่อยแวงปรับเม็ดอันเตะกระเติมปลาโรรามแกงไกลยันอันเตะอมอมจักงะตุยตัวอรุตมนุยหมอกไหลตู้ละงะตุตื่นประกาศเติงวิทหึงไกลงะโซซัดประแกงคึกไกลกระมากันแตงเอกสิโซหังดำตุนอมอมอหันเทาเล่นอันอมอโยดำตุนมอลอยแงกระจับนำลันจีทุนตัวไอปัวตะบลุนำกำลังประคานเกรมแกงกำลังลันจาดแตกลักลอกเซมแรงเทากระจับไกลมอลอยแงมาตึมในเกรดแรงรำแกงกริ่งกำลังลันกรังกระจับประกาศเกรปรับเม็ดไอเตกตังปลาโรแกมคือไกลแงโซชัดไกลแงโซหังดำตุนเออูมดีกตังไกลปีกุมาพระหังอิปุลเกรมแกงกนังลันตึมลาจารมอมบิดกระเดลกนังลันมดีกตังรังอาดับพระรูดลังแปกไกลติปตากำดิบวนแสงติปตีกริ่งกนังลันรุมกบเกรมแกงกระจับกระเดลกนังลัน
2: กลัมรอยตบลุสามลันนำอิปุลมาพระหังกนังปรักประจานกำดิกนับใหญ่เวียดนามเมืองยืองกุกทั้งขวากนังปรักในเบียนายเล่ามาพระหังกนังปรักประจันกำเนิดขนับใหญ่จ่าดักลักก็ปูตุตื่นไกลประจันปรักกำเนิดขนับใหญ่ลำจารนำลันโกทุนตัวไอปอตบลุนำเล่นอันประงะพ้นลำรอยมลันตินับ
1: เลยสิกลายแปรเท่าเตนกมาพระลำนำลานเอาเกาะทุนตัวประตัวปลุนำกระนงปรักแปรจานกำเนิดกระนับใหญ่เตดักลักเลยงะและดุมหันรำในมาพระดูกำเนิดบุญกระนับและดันดุมที่กนุกนัดหลังป่าหมอจันปรักดีกยาดปลอดุมกรามเสระปลอดมะมกรำดีกลายดิบตาตัวเรียบรอยมามลันนำทุนตัวประตัวปลุนำเอ็นปรักแปรจานกำเนิดกระนับใหญ่ลำจารมอยไปปลุนำไอปอยกลายปรักดีแกมใส่ปอยใหม่ตัวเฮกลายปรักมกางตีกนันจิทุนตัวประตัวปลุมานำลานเอาเกาะทุนในก็นำปรักแปรจานกำเนิดกันนับใหญ่เตตักลักกำผาและไอเป็ดลอยบอยใหม่ตุ้นำปลดลอยแกลบรักก็มาปลดลอยบอยก็จุ้ยตุ้ปับแล้วก็ยุ่งเกลก็แสบบุญกันนับและนันตุ้มด้วยหมอกนุกนัดลังปลาลำจ่าระจานปรักยาบตัวระในเอ็นปรักแปรจานที่จางเหมือนกันนำปรักเกมปลุยใหม่บอยต่อไปในตุ้ตลอดและสะปันในแกลบรักห้องไอเป็ดด้วยตุ้มาปลุยบอยเกิมด้วยหมอจันปรักเอนอปรักแปรจานห้องประเกดได้ยูลดูและก็ไปปลดด้วยบ่คือก็ใส่บุญกระนับเก็บบุญกระนับและนั่นก็ใส่มรดไล่กับบุญกระนับดีกยาระปรอกันวะมันเสระปรอมากก็ปลดด้วยบ่ไปตุ๊ปลดมาจุ่มด้วยมาปรองามกรามเรามกราวิทเกมดัวปลดนำไปบ่นำไปตุ๊หัดดาบรอไปเอดอและนั่นเกรมกลางวาจิงกักเรื่องบุญสร้างไอ้เป๊ะปลดบ่ด้วยตุ๊กือก็ใส่ตะกริ่งเกล็ดลานหมอจันปรักเปรมดีกยาระปรอตุ๊มกรานำปลุกนำจมด้วยแหล่งจิตทุนกระทำสามนาวิทกบวนสร้างมอปรอมะเหตุกระจับ เงากันนั้นลอดรูกเกษตรตัวปะปริมาจุ่มด้วยมอจันปรักเปียบแปลสั่งด

0: chị hỏi nói lưới đoài tút lọp lưu đoài cho hạt đe rằm ra hạt đe rằm bọ mò chàn bác dùa cơ kè rằm rằm ar làm nâng nâng chắc lè bè chàn bác lọ cần hết kè chấp hãy nó nư bác bè chàn là vết tì gào rìm nàn kè chá lè nâng nư chòal mò xe rô quạch lô kè chú kè trạch tu luôn chà mò tlọp lô bạ xà văl mò mò ốc lè đùm nư bác chàn lại gào rìm nàn kè chá tì nục mạ bọ จารดักลักเอลไลกะนังปรักแบรจานกำนึกกะนับญาเวียดนามละดรุมบ่อแท้มให้นอปรักแบรจานกะตุมหัดราบรอมอลุมดิจังจานเสสีใกล้แบรจานปรักเสรบรอมะแบรสังทุกฉิให้หน่อยเลยมดิกะยารบรอทุมกราใกล้ติปนตากริงเลดลานและนันกริงดิบนสร้างอยู่แบะบลอรัมปิมรวยใกล้มาบรอควากะนังปรักแบรจานกำนึกกะนับญาเวียดนามเสื่องกวดถังตุยับและนันปุมดีปอตุตุนเมืองกะนังปรักรุมนึกกะนับญาจารดักลักมอพะเวด ดมหัดรับรอแบรจันปรักมอเลงอตุตุนบาปรักแบรจันก็ย่อมนุยจังมดิปตุตุนแกลมกรัมดิปรตุมกราดรุมกวบเสือแกลบุญกนับกำดิบบนสร้างลำจาร์ลำเรมลานเตนับควากนงปรักแบรจันกำดิกนับญาเวียดนามเอวไลกนงปรักแบรจันกำดิกนับญาจารตักลักลำดิหนึ่งจักแกลแบรจันปรักมดิกระตั้งแกลกระเซมลังแกลพยอปรักจันจังมอปตุตุนละดรุมกวบยมพันลำหัดรับรอเสือแกลบุญกนับกระจับรังและนั่นดิกยารประตุมกราแกลดิบตาลำจาร์
1: กระนองเปราะด่างสะแอแล้วมรมกุมจิงไกลกระบินต้มแปลงกะเปราะดับแผ่วิทลุบุญลำสะติโนกระบินพงปิลามองเมื่อแลกไกลปักแปลงตึมดำตนโยต้มหังไกลดับแผ่วิทปีควัดลุบุญลำสะแอแล้วลอยหาดะเปราะไอแต่และดับแผ่วิทสะแอแล้วมราเราะมึงปลุกเอมาลุบุญอตุกปลุกตัวลุบุญตึมลุบุญอันแต่และดับแผ่วิทมราหมอปวกเปรัง เอโนมนิกมุนยับซิกไลจวนลอยดำตุนมึงกนกนารอยปลุตปันลันนำกนังพระครูเปกาฮะสะชุไตมกบปิดทางกนังพระครูเปกาฮะจารเล่นอันกนังพระเกวิงเอ็ดเบกจูกิดมกบจิงดับพระแพ่เอเตมตารพงกำนุยอมอมอจักเซมไลจังกังงานกลายติดเล็กกนับลำสะ
0: เตหัดรับรักกนงปรอมกอมจิงพาและดวบลบบ่เฮเดมตารปงกำนึกอมอจักแซมไลจึงกงานกลายเฮเดตแลกนับในจิงปรอกงะยมพันรวมด้วยอมอจักแซมไลจึงกงานมดูแบกแลเดลานลำกลายเฮเดปกวดลำควาสะสวยใจเม็ดไกลละจักกนงปรอกรูเปกละรัจจาและนันกนงปรอกิวิงอิมแพคทูคิสเม็ดทองตุมกนงปรอกกรรมไอรูดลังปามด้วยกนับใหญ่
1: เบตอนันมังมือลำเรมลานเตนับมาราลตุมะไกลรูมังตุมิปุริยากนังประทุมกรามเนียมไพลและนันพงกรรมไอเตียกันยำงะจักเห็นไกลรูดลังปัมด้วยเหตุอัตลำซะกนังประสังจีแอสะตุยอันปักมกบไฮปุลกับรูปแปมนิบุญแสงดมดมผู้เอียนมกบจริงเวิร์ลไฟฟอลสันเล่นอันกนังปรักฮักแอดเบซีแพมรันเบตังรูเล่นอัน
0: เอาพวกกรรมกลางกลายยันอเตอโมจักงะตีนกกอมจริงกนงปรักฮัตเอสเบซมกบเบทองบวกไฟฟอร์ดสันพาและปลุ่มปอมรันเปียดอมกลางและดันเฮมาปลุ่มปะเอาพวกเกอสะตุยอันบักดุมปอมรันและดันเนืองยวนในมราเจ้ากับกนงปรักหันสะดวนเฟียนฮัตเดฮราตาม และนันดุมปอลุบุญเมาลำสะกายยมอยับกระดับดอมกลางรำกลางลำยันเลมหจันเฮงามพามนึ่งกษะตุยอันบัก
1: หาดรับเพราะลำพาปลุ่มบ่หมรานและดันให้มาปลุ่มปลาเอาผู้กษัตริย์หัวส่วนตึงหาดรับเพราะในรูตุมปัสสะหมอกแหลลิกาเห็นลำเพราะตมกลางเตอร์หมอตีหายันเล่มปรองเอียกลุ่มลิบงะเบิดตะไคร่กลุ่มจูบามเป็ดห้องตุมกนังทารับเพราะกนังเพราะแปลมเนียห้องดิบบนสังหติติโนกขังหมอกแหลเอียกลุ่มลิบงะลำนำลำทนตัวไอปอตบลุ่มนำกนังปรักปริจารกำนิกนับใหญ่จานจากลักหมอปาวิดและปูตุตื่นเกิดลื่นจริงเล นกตึกกนางเปรจันปรักกำนิกนับใหญ่และอันตึมนิกนกนาดลังแปลลำจารตุกระในนกปรักเปรจันลำจารตุสตุปะปลุปะไกลกจุอิตุกหลักปรักดิหินตัวตุกจุปลุสายไกลตัวตุกหลักปรักกะหังทนตัวอิปอตบลุเอมามอตัวปันกวัดสากเด็ดตุนกจ้าตุรอยตบลุสามลันเอมาทนตัวอิปอตบลุนำ เอโนปรักปริจันมึงจันดักลักหมอปลุกนำเอปอไกลปรักดิหินปลุกเด็ดตุ้มกะอังทนตัวไอปอตะปลุกเอมาเอโนปรักปริจันในรูและตัวไอตุเอมาปลุกเอปอสปันตุโจมเนยหมอจันปรักดิกยาประตุมกลางงานหล่อมาเปลมแน่และนันปีอิกระจับกระแหตทิพ

0: ระในหมอปะตุเปราะประจันปรักและอันเล่าปลุปะปัวสะเมาเมาไกลดมปรักเอกาวรอยมลันกะจ้าไกลรังจันปรักมอมดิมลาปุตุตื้นหังอินอปรักประจันตุปลุเอมาเอปาวเอมาตุนำปลุไกลปรักมดิกตังปราะมเลมรมโรกะปราะรงเนืองลำแอกะนังปราะสังเจแอจาตะกลักมอแลดำตุนงะมโรตัวไอปอใส่ตุตัวปลุมึงกะนังพลปราะหล่อมาและอันวาเรงกะกนุกกะนาก็ประหันเท่าตึมตามรันฮิวตะมะกันหาแตงเล่นอันรมนังลำแอกีกระตึงมลิหะจำเนจงะรำอาระดับโรหังหะจำมลิมรมโร
1: เลยนันตึมรำอาระและมองะไอเหล่าตีกำรันฮิวตะมะกันหาแตงรำเปรตมะกันหาแตงและดันรำอาระกับประรุมดังลำแอติเกินนักกุมาเลยงะหาจำเนจมลิมรมโรสายหาจำลิมรอมรู้กับประงามกระหรำอารเอามายอมเพราะหรำอารเริมบงะมเกตมเกรมประกำดิบบนสร้างและนั่นก็กระนงประตูมกรามเดียมแปลดโดยโอหลอดูเกรดลังกากระเซียมประหิวจะมาการหาตั้งและนันจุมดังลำแอร์ปาเวกแกลตุตื่นเสมอกระนงประสังจีแอจาร์เจ้าก็กระนงประหล่อมาและนันฟาดิงกาจาร์งะพ้นลำประกิดกายมก็พังตุ้มกระนงทาระประเอปุริยะหยอดตัวมก็จริงเลยงะมกอมกระยับกระดับนึงไปยัวกระปรอปีหมอกไกลกระจับมระยอหัดจับนักเกดับไปนางและนันยอกัลหังประปงะกามพาหรับอารยมพันเบลวยงะยอหัดจับเพียนกระจัดเจ้าเมืองลงลำไม่มามลานเอาเกาะทุนกระนึงเกรดลังประตรมำดังลำแอจาระใจนันน่าเฮิมทอกไกลตุตื้นและดันมองะหอยนอการหัดต่างหมดระมาจิจางเอเบหิมาปลุกไว้สะปันในปอตอนมึงกลางฝึกในทุนติเดียตุหิมาไว้สะปันปลุหิมากระจายตุ
0: ลำตุ้มทนเอกแก้วกลายเอ็มทือในเวียดนามยอมเนืองเวียดนามมอมดิมลาและกละซิดรูมนิปอนแซงเบลดำเนจงะเล่นอันปอกขดไอลันแนวแปมดิกยามพระเบลมแน่มองลำจาร์ติจาตักลักกนองประตุมกรามแดมไพลดิกระตังและลูประงะฮกุมรูแปมปิดนังทังเปซิเล่นอันไพลรูตุ้มกนองประตุมกรามแดมไพลลอยงะจักเนจเลมรมโรมดิกยามประปลมแน่ลอยลันดิงตือเล่นอันตัวลูนกรุยไปลูนกหันตากบินตรงใส่กุมปิดประปลมแน่มอมกมจริงนะนาวรูกระตุ้มกระนังประตุ้มกรามแนมไปหำตามนังทังมดิกยามนังจักแซมยับนังจอนมอลำจารแปะติมแหมแนมไปหังลาจาตาจังเงาไอเงากันอันกมจริงพลุสานกสิมนังเวียดอิกจับเล่นอันตุ้มแตงเปียุสิตีลูนกกระยำแปมตุนังจักแซมโมสิกำนิบุญสร้างเปลยา
2: นิบุญสร้างและนับบิ่งกับลำตุ้มทนเอกาวกระนังปรากมกำพามึงตุ้มหัดจับเราะกนกกระนำตุ้นเล่นอันจับตุ้นรูกำนิบุญกระนับลูกวดใช้บุญกระนับลำจานจักลักมองะมกระเละสั่งตุกมพาโยมเจมนังปลามนังรงแปมดิกยาประกนะตึมหัตประยมพันนั้นอมอโยกะนังรูมนิปุนสามกรามดิกละติปิกจับดุจเอแบนตาลอมดิอาเตแปติคือกิรกะตึนใกล้กะกลายบุญกะนับกะจับเริง
1: ลำสร้างกระจับเริงมองอัมกราห้องปรักรูมากระหนังพ่นประกองอันลาจารมิซูลินดกเตบุญจาสะหวาเซินจารตักลักและหนุกตูกเอ็ดกระจับองค์เหมาะไม้เอ็ดไอตีมาประกันวะรถทนตัวประดวบริมากอยแสไม้หล่อหมอกนุกนาดรูตัวใจมุมเจียเปียมดีกยาโรงโรงไอโมจิงละหันระตูเบิ้งรูกอยแสไม้เดเห็นประกับปะเวทและนันเบิดไล่กระบุญกระนับ
3: นกนาดรูตัวใจมูจินยรูยาโปเจียมประโยยมองเสียมและจักยาเนือกรู
1: ก่อแสเอ๋งเหวียนบิงแทงตัวเตะบนเลียอาจิงซาลำตัวปลุกก่อแสบุญกระนับมอมภายมุมเจเมืองหัดรำดีกระยาประตุมกรากลายเต็มตากริงด้วยเบะและอันกริงเจอเชียงเอวกระจุนหัดราประสากระจุสาตปันเอมอมเจมอมพาเอนอยมตัวเลยไม้กลับรักเอามดยกกระนองจริงงานกระจับยมพันห้องก่อใส่ยองไทยดูดโอเบียดละปักขัดรำดีกระยาปลอกน้อยแต่นับตีเบ็ดน้ำพายโมก็นาดูเกรดลำเดืองรงสะและรูมตมในเกรดลังรำกลางแกลวะโดยโมเดเรียกับรองอิมอง
4: từ lúc mà nhà nước hỗ trợ cho
2: có sai câu hợp ác cái do một con nuôi làm phải mô cái lại này lộm đi ả tê bè cả mai làm đi bỏ tử bằng làm xôi thôn tâm cái nọ trú kết làm đằng rộng xa ạt khẳng nào có xem lăng rùm tôm làm nịch kết lăng lên ăn lọ vaccine sân ăn nếu muốn sang ít ả tê thì
1: có do hạt rạp rõ đủ dỗ cuốp lưu gọi say mọc lại bìm lý lẽ làm hạt rạm bình gần cả tương mạp rõ vì hôm đi cả giả rạp rõ con hóa. Bằng tốt nó bìm mô rùm nâng làm chiếc dỗ cuốp lại tiếp nước bồn sang bự mòm để hình nâng chắc rùm nước bồn sang xe rạc lại bùn cả nạp mọc lại cả chập răng. Tôm hạt rạm rõ rùm cảm đi rõ con hóa lạc mì cả giả rạp bỏ tụ tùn và vết làm hạt rạm xe rạc lại bùn cả nạp kinh bồn sang đuổi dưới bẹ. Gật thuần tuệ và tuệ plus xa tuệ và tuệ plus mà ấy nó có sẽ buồn cả nạp rõ mừng tuệ plus của chú quạch bạ plus tập bằng cả trạch tú trôn ở tuệ plus tuệ quạch bạ plus của chú cả trạch tú tình tùm rõ lo quạch của chú plus mà cả trạch tú thì gặp thôn đi cái giả bỏ tụ tùn mò bỏ vết gật thuần tuệ và tuệ plus 5 tuệ bỏ lọ plus giả được đặc lắc mọc lại cả chăm rõ nó có sẽ buồn cả nạp tình tùm mừng tuệ cả trạch tú gật lông thì gặp thôn hai chân kinh buồn xăm được dội bẹ rõ mừng lo có trạch tu cật lông gặp thôn rung gồm địa bạc các bà vết lệ đàn cầm lít lệ tiếp nước buồn sang kinh ngạ lọ mà hồng kèm vết râm mừng dập cư có nâng thả rạp rõ vết hồng kèm kìa cả tươn mừng nước buồn sang đúng nó bìm mộ rùm đi cả giả rạp rõ có nó lạc chinh nộp chứ cả năng dùm phân bọc hạt râm xe kèm buồn cả nạp và dập rừng cầm nước buồn sang rùm rõ kèm bì cập lệ nâng đi cả giả bà vắt đúng kinh vật lệ đàn địa hình nâng chắc lệ tiếp đàm nước buồn sang làm chà
2: ôm nước buồn sang là nắm bình cập lời ngạ bọa mê mọ yom chêm nâng plam nâng rong lầm tướm thôn kèm này lưu của sài ngà lọ mà tì xạ chùm ta chàn đặc lắc mê mọ lê hạ trạ tù bâng bèm đi kia nọc bì mô plan ai dâu rong lạch mrai bà vít bà kà kà ít kà chắp lên ăn bậc hạ trạ tù bâng mrô dỗ cốp hẳn là lăn dàn ở tề tị này lạch kà bọa năn hạ kim phúc ai bàn mò kà lệ chê mô tụ tươn mừng nọc bì mù plan ai dâu rong lật mrai tì xạ chùm ta trầy lăng xa này thôn tuệ bò tập lục tòa của xài mai phong tỷ phúc lụ tòa xạ chùm ta chàn tạc lát plan ai dâu bè rong lật mrai ai tê bạm lăn kết lăng nè dòm phôn mò rùi bẹ lại nhớ mai plem nâng dòa cả bra lên ăn bè rù lật mrai mche vịt rong hằng eno si mừng sai tu tu ban plu tu tuai tu plu epau prak sa kilogram grab ku rong entai le ting enum prak pile gam pra atau ka ko sai mai mừng plu ema tu plu tu ban eklak prak
5: u ki nuôi tâm thì nó ngắn còn 2 tuần thôi
1: Gelaro lật mray bẹ rùi nàng em gram lan đuôi mò prak yếu tìm tùm gram lan rô mò tùa cư hê tê tình yên nôm prak bì lìa cập rõ mò bà vết mừng plu hima trô của tùa plu hịch lạc prak nay chì nghe nô prak bà vết lùm cả hương túm tàm đường pla à mò tàm đường rôm căn tùy bà vết nằm xa bật là lăn
2: Cô xài dân Nguyễn Văn Huynh ạch đi kì giar nọc bì mù plat à dâu rôn lật mray mừng thun tuệ bò tùp lù bá cứ do kết lăng chắc nà dâu lên ăn lời ngạ dỗ trầm nơi kết lăng lật mrai sân ăn krap cư rung dân ạt mô bà viết năng ai xài tốt lô gram rù lật mrai mô bà viết kem bạ plu lạc prak xàm lan
6: thì sau khi chuyển đổi cái diện tích
2: cô xài gồm lì mrò yùm chê em à xào lan bà bà nà dâu mừng thun tuệ bò tờ plu bà ở đây mạng bà nọc bì mù bà vết lù bù tù tùn hên cả hằng tùm tàm nâng bà ế lâu tí. Cầu bù lạ bù tù tùn bà vết gỗ xoay lọ bọc răng là lần bà làm chinh đi em bếp xa hẹt ta. Bà đi cái giả hên bà bà nọ.
7: Lúc đầu thì cũng mới chỉ có khoảng 4 hộ.
1: Phần ta lê lâu, mò mạ nàng ai bà gọi xe lưỡi ngạ đút. Rủ rạ nèm đi gà giar mò nàng ai thuộc lúc gọi xe, lưỡi ngạ tì nằm bỏ lụa buôn làm xa. Hề tế lê bìm gọp xạ mrao, lâm là nè mài gào, hì bùl bì cùm đi ngạ lọc mà, lòm gòm chinh cầm đi ngạ lọc mà xạ nào chươn lăng, lê nàng tuổi rằm nộp bìm mộ này. Mừng năn lũ gọi xe lưỡi ngạm đi gà giar lê nộp bìm mộ. Tì buồn gọ mò lét xa gọi xe lạc lưỡi ngạ hòn bọc bọc lăn nàng ai có chút sao.
2: Xin lệch hệ, nọc bề mồ plat này giàu rồng lật mày, âm mọi yộc cân năng bà yoa tụ tưn lần tụ bằng đuổi chó, bẹ ta lọ bà vết lù bà khạc cầm để buồn sang, mừng túm cọ say bà nào ấy lâu, nọc bề mồ bự mồ bọt prang rùm quốc gram bị lùm tạm nâng làm chính mọc lại tụ tưn, đi hin bà khạc bà vết đi kinh để buồn sang ngàn lọ mà.
0: ហត្ថាំដងរូបមងរាក់ឡែមរោលនៅនឹងត្រាំដងសាប់លូមដងរូបតាក់លក្ខរៃណៃមជឹះតបណៃយ៉ាលចាក់កំនិបួនសាងលនៅបិងកាប់ត្រេនឌីងចាំងឡេបួនលឺតំតំលំត្រាំដងរូបអីតៃ

0: ลุงก็คุกมนิปวนสร้างและนั้นบิ่งกับกับให้เองจะกับเด้งกลางจำดวงรูปหังไกลเดมึงรักเล่มเราและนั้นจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตุ้มตาพลสนัยก็เลยไปลงรานบนมาทดโรเบิร์ตตาฮับมาราธอนเวทเวสปันพุ่นตัวไอปอตบลูนำไอปูลมาพระลำกนังประจันปรากกำลีกนับใหญ่เวียดนามมาพระหังกนังปรากประจันกำลีกนับใหญ่จานตักลักพยายามรันไปเติมแกงเล่นอันเอาปุ๊บร่างแกงดำหมกไหลจุ๊บปูตุตื่นมึงนกปีมูปลาในยาวรงหลัดมไรตีสะจุนตาลำตัวรอยรอยตัวปลุกเล่นอันรอยตัวปลุกสามลันนำติวาลบุญมาทุดกนังประทากแกรมจดกระตังสำไลและนันสันติงจานแตกลักมกวบปิดทางกนังประซิเมโกแตกลักและนันจำดงรูปเวเตเวสปันมกวบจริงเล็กไหลปีโรงเอลันบุญมาทุดโรเบิร์ตตาฮับมาราธงเวเตเวสปันทุนตัวไอปอตัวปลุกนำแนวติดนกปีมพุนโมดงจีหินติจิงหัวกระแองควากนังประด่างจานแตกลัก
1: ในจริงก็ตาตัวจารตักลักก่อมจริงกลายไปโลกในมอเกมใหม่ปอจุ่มด้วยเลยงะลำนันมอยเป๊ะใส่ปอสปันในตุจุ่มด้วยเรียมังดุมจารและนันตัวเงยลาจารตาจริงเงาไกลไปลงมอหิมากิโลเมตรปลุกิโลเมตรและนันตัวปลุกซากิโลเมตรเตียนุปิมพุนดงชี้หุ่นที่ชิ้นหัวกระแองควากระนังประด่างจารตักลักมดุบเยิ้มงาและนันแปรมหนึ่งปุ๊กกระดุมกระนังประรูมก่อมจริงหาดาประไปลงรัดในห้องนันเอวไอรันเตกระบุญปรองพุนกับเฮไกลไปลงในร้านบวนมาทั่วโรบัสซาฮัฟมาราธอนเวเตเวสปันทุนตัวไอบอดอบลุนำปลาและกำเนิดเรไปลงและนันตัวเองเวกันตุ้มกันตะเกลันหมอกแหลมเทเฮจันนเซซีกันลุนกหมอกกันจับกรูดเดิมนกทารกระกระชุนในตีลำบวนมาทั่วมักนั้นกระตือนเห่าขึ้นก่อกระเพยมดันเอวหิงอ่างโรบัสตาเมืองบุญมาทวดโรหมนิบุญสร้างลำลาจาและนันลาจาระตาเจงาวเงากว่านั้นก็นำพร้อมกอมจริงไกลไปลงอิรันในลอกรรมผาดลอยตัวกลับรักเมืองชิฮระกำเนิดเรไปลงอิรันไปดูกระดับพระมเสระสั่งดุกจิบเจ้าสั่งเตะโรชลำจาระตักลัก
0: บรอดดังกระนังบรอกหันเกรมแกงกระนังลันจาร์มร่อมโกมจริงเละกระไลกระบินกระเชมวิทบรอกกระนวะนำลันโกทุนเล่นอันตรงใส่บรอกงะลำนำลันจีทุนตัวไอปอตบลูนำลำนำลันโกทุนบรอดดังกระนังบรอกหันเกรมแกงกระนังลันจาร์ดักลักคิดไก่ละงะตื่มนัดเกรดแรงรามแกงกระจับกระนังลันลาจาร์กระนังกระจับบรอกกะเกรเฮียวกระเชมแกล้งจ่อยแวงปรับเม็ดอันเตะกระตมปลาโรรำแกงไกลยันอันเตะอมอมอจักงะตุยตัวรูตมนุ่ยหมอกไหลตู้ลอยงะตุตื่นปรากระตังวิทหังไกลงะโซซัดปรากแกงคึกไกลกระมากันแตงเอกเซซอหังดำตุนอมอมอหันเทาเล่นอันอมอโยดำตุนหมอลอยงะกระจับนำลันจีทุนตัวไอปัวตบลูนำกำลังประคานเกรมแกงกำลังลันจานแตกลักเลาะเซมแกลงเท่ากระจับไกลเมาลอยงะมาตึมในเกรดแรงรำแกงกริ่งกำลังลันกรังกระจับประแกะเกรปรับไอเม็ดไอเตะกระตังปลาโรแกมคือไกลงะโซชัดไกลงะโซหังดำตุนเออูอูมดีกระตังไกลปีกุมาประหังไอปูลเกรมแกงกำลังลันตึมลาจารมอมปิดกระเดลกระนังลันมดิกระตังลังอาจับพระรูดลังแปลกลายติปตากำดิบวนแสงติปตีกริ่งกระนังลันรุมกบเกรมแกงกระจับกระเดลกระนังลัน
2: ลำรอยตบลุซำลันนำไอปูลมะพระหังกระนังปรักประจันกำนิกระนับใหญ่เวียดนามเมืองยืองกุ๊กทั้งคว้ากระนังปรักในเบนายเล่ามะพระหังกระนังปรักประจันกำนิกระนับใหญ่จ่าดักลักก็ปูตุตื่นไกลประจันปรักกำนิกระนับใหญ่ลำจารนำลันโกทุนตัวไอปอตบลูนำและอันประงะพุ่นลำรอยมลันเตนับ
1: เลยเสกไหลประเทาเตนกมาประลำนำลันเอาเกาะทุนตัวไอปอตบลูนำกระนงประกแปรจานกำนึกกระนับญาติดักลักเลยงะและดุมหันรำเนกมาประดูกำนึกบุญกระนับและดันดุมที่กนุกนัดหลังป่าหมอจันประมดีกยาประตุมกรามเสระประมะมกรำดีกเลยดิบตาตัวเรียบรอยมามลันนำทุนตัวไอปอดวบลุนนำเอ็นฮอปรักเบรจานกับด้วยกันับญาลำจารมอยเป็ปลุนนำไอปอยแกลปรักดีแกมใส่ปอยใหม่ตัวเฮแกลปรักมังกางตีกันานจิทุนตัวไอปอดวบลุยมานำลันเอาเกาะทุนในก็นำปรักเบรจานกับด้วยกันับญาติตะลักกำพาและไอเป็ดลอยปอยใหม่ตัวนำปลดลอยแกลปรักก็มาปลดลอยปอยก็จิตัวปับลูกก็ยุกเกิลก็ใส่บุญกันับและนันตุมด้วยมอกนุกนัดหลังปลาลำจารจานปรัก Yap to her at night. In a prank bread jan jijang, mungan of brack, gem pluhi my bought upon a tooth lapless upon a clap brack, hung a pen do I to my pluhi bow gum nuit much and brack. In a prank bread jan, hung bracket at yule, do lack a pep blue do I bow gul got a sap boon canap, get boon canap, let them got a same rot like a boon canap, dig a yarra proper noir, Mr. Bromac, a blue do I bob, I to pluhi my jum do my bro. Ngam kram rau, mkra vit kem duap lu nam mei bo, nam mei tu hadra bro bai e do, let nan krem gang va ring kak ring bun sang. E peh plu hi bo duai tu kul ko sai te kring tlet lan mo chan prak, peam di ka yar bro tum kra. Nam plu nam chum duis lai chi thun kru lam sam na vit ka bun sang, mo bro ma het ka chap. E ngau ka nan, lo dru ka se tu pa plu hi ma chum duis mo chan prak, peam ple sang duok chi hoi noi lưới. Duai tu tlop lu duai cho hat deh ram ra, hat deh ram bro mo chan prak yua ka kle ram ram ar. Lam nan, nung jack le brejan brak la krung he et kajap, eno nu brak brejan la vetiga rim nan kajap, len nu jual, mo zero quite blokuju kotretu. Glum jar, mo tlop lupa saval, mama ok let dum nu brak jan, lai gao rim nan kajap. Tinok ma brua, jar dak lak eo lai kanang brak brejan kum duy kanap nya Vietnam, la drum bot tem hino brak brejan kadum hadra brua, mo lum duy chang chan, mse si. Clay brejan brak msira brahma, blay sang dog chi hoi noi lui, mdika yar brotum kra clay tipn da kring let lan, let nan kring duy bun sang yue bea. Blohram pim ruek lama brua, qua kanang brak brejan kum duy kanap nya Vietnam, sương quyết thắng, tu yap, len nan bum di bo tu tun, mung kanang brak drum duy kanap nya jar dak lak mo pa vet. Dom hadra brak brejan brak mo leng at tu tun, ba brak brejan ka yom nuy chang, mdi po tu tun klem kram di brotum kra, drum guap nsir klep bun kanap kam di bun sang lam char. Lam rem lan tit nap, kwa kanong brak brejan kam di kanap nya Vietnam, eo lai kanong brak brejan kam di kanap nya char tak lak, lam di nung jak klep brejan brak, mdi katang klep kasim tlang klep ayo brak chan chang mo po tu tun, lo drum guap yom pan lam hadra brak nsir klep bun kanap ka jab rang, le nan di kaya brotum kra klep dip nta lam char.
2: Kanang brak dang sa e leo, mrom kum jing klep kabin tom plang ka brak dap mpha vit lu bun lam sa.
3: Tin nok bin phung pit la mo mue lae klae pak mplang tum tram ton yo tom hang klae tam pha vit pi khwat lu bun lam sa ae leo loi ha ta pra ae te lae tam pha vit sa ae leo mra ro mong plu e ma lu bun atuk plu tua lu bun tum lu bun ae te lae tam pha vit mra mo pu prang e nom ni ke mun yap si klae chan loi tram ton mong kanuk kana
2: roi plu tupan lan nam kanang prak kru pekara sa chu tai ngop pit hang kanang prak kru pekara char len an kanang prak giving it back to kit ngop ching ta prak mpa etem tar pong kam nei amomo chak sem lai chang kangan kle ti kle kana phlam sa
1: te hada prak kanang prak kam ching pha le do plo po he dem tar pong kam nei amo chak sem lai chang kangan kle te kle kana nay chieng pro nga yom phan rum duih amoy chak sam lai chieng ka ngan mdo bek la tet lan lam kla het de pa kwat lam khwa sa suy trai met clay

0: นังจอนมอลำจารแปะติมแหมแหนมไพลหังลาจาตาจังแก้วไอแก้วกันนั้นโกมจริงปลุสาดนกสิมหนึ่งเวียดไอกระจับเล่นนันตุมแตงแปะอยู่สิตีลูดนกกระยำแปมตุหนึ่งจักแซมโมสิกำนิบุญแซงเปลยยา
1: อึมนุบุญแซงและนับบิ่งกับลำตุ้มทนเอกาวกนังปรากมอกำแพมึงตุ้มหัดจับเบาะกนกกนามจุนเล่นอันจับจุนรูกำนึกบุญกนับลูกวดใช้บุญกนับลำจานจากลักมองะกระและสังตุกแพยวมเจมหนังปลามหนังรงแปมดิกยาเบาะกนวะตุ้มหัดจับเบาะยมพันนั่นอมอโยกนังรูมนึกบุญแซงกรามดิกแลที่ไปจับดุจเออแบนตาลมดิอาเตแปติคือกิรกะตึนใกล้กะไกลปุ่นกะนับกะจับเริง
2: ลำสร้างกะจับเริงมองอัมกราห้องปรักรูมากะนังพ้นประกองอันลาจารเมซูลินดกเตบุญจาสะหวาเซินจารตักลักและหนึ่งตัวเขตกะจับองค์เหมาะไม่เอ็ดไอเตมาประกันวะรถทนตัวไปตัวปริมาก่อยแสะไม่หล่อมากะนุกะนัดรูตัวใจมุมเจ๊ปิอมดิกะยารงรงเอโมจึงละหันระตุบังรูก็เสะไม่เดเห็นประกับปะเวทและนั้นเบิดไล่กับบุญกันนับ
3: นกนารูตัวใจโมจินยารูยาโปเจียมไรโยมองเซียมและจักเกอญาเนือกลู
2: ก็เสะเอียงเหวินบิงแทงตกเตะบนเตียาอาจึงซาลำตัวลูกก็เสะบุญกันนับมอมภายมอมเจเมืองหัดรำดีกยาประตุมกรากลายเป็นตากริงด้วยเยบะและอันกริงเจอเชียงเอวกลายจนหัดราประสากจุสาตปันเฮมอมเจมอมพาเฮนยมตัวเลยไม่กลับรักเอามายกกระนองจริงงานกระจับยมพันห้องก็เสะยองแทงดูโอเบียดละปักหัดรำดีกยาประกนอไอแต่นับตีเบ็ดนำพายโมก็นาดรุกเกรดลำดึงโรงสะและรวมตมในเกรดลังรำกลางแกละวะโดยโมเดเรียกับรองอิมอง
0: ก็ใช้ก็หักอักก็ยอมกนุกนามพายโมก็แลในลอมดิอันเตแปะกับไม่กรามดิประตูบังลำสวยทุนตำก็นาดรุกเกรดลำดึงโรงสะอัดข้างนาก็เซมลังรวมตมพลังในเกรดลังและนันเหล่าวัคซีนสนันนิพนธ์แสงอิดแอเตตี
2: ก็ย่อหัดรับระดูโยกวบลูกก็ใส่หมอกแหล่บิมลิแหล่ลำหัดรับเป็นกระกระตื่นมาเพราะเปียมดีกยาประกนวะบังตุ๊บโนเปียมโมรุมนังปลามจิงโยกวบแกล่ติบนิพนธ์แสงบริมอมเดเห็นหนังจักรวมนิพนธ์แสงเสือแกล่บุญกนับหมอกแหล่กระจับรังดมหัดรับประดูมกรัมดีประกนวะหลักมดีกยาและประตูตุนบาเวทลำหัดรับเสือแกล่บุญกนับกริงบนแสงโดยเอเบะกระทนตัวประตัวประสาตัวประตัวปลีมาเอโนก็เสบุญกันนับเพราะเมืองตัวปลูกจุกไว้ปะปลุกตะปันกระจิตุรุนอตัวปลูกตัวไว้ปะปลูกจุกกระจิตุเต็งตุ่มเพราะเล่าไว้กระจุกปลีมากระจิตุที่กระทนเด็กกระยาประตูตุนหมอบาเวทกระทนตัวประตัวปลูกน้ำตัวปอดหลบลุกจารตักลักหมอกแหลกกระจำเพราะเอโนก็เสบุญกันนับเต็งตุ่มเมืองตัวกระจิตุกัดลงที่กระทนหายจันกริงบนซ้ำด้วยแบะเราะเมืองตลอกระจตุกัดลงกรับทนรวมกวมดีประกักปะเวทและดันกรำเล็กแกลดิบด้วยบนสร้างกริงอะหลอมาห้องแกลมเบ็ดรำเมืองหยับกืลกันนังทาระเพราะเบ็ดห้องแกลกระกระตื่นเมืองด้วยบนสร้างดุมนุปิมโมรวมดีกระยาระเพราะกันวะหลักจริงนุกจือกันนังยมพันปอกขัดรำเสือแกลบุญกันนากระจับเริงกรรมด้วยบนสร้างดุมเพราะแกลปีกับแหล่หนังดีกระยาปลาวะดุมกริงฟัลและดันเดเห็นหนังแจ๊กแกลเดิมดำด้วยบนสร้างลำจาร
1: นิพนธ์สร้างและน้ำบิ่งกับลอยงาประเล่มรอยมเจมหนังปลามหนังรงลำตึ้มทนเก็บในลูกวัวใส่งาหล่อมาตีสะจุ่มตาจานตักลักเล่มรอและหัดระตูบังแปมดิกยาดอกปีโมปลาในยาวรงหลัดไรแปวิตประกาศขีดกระจับเล่นอันปักหัดระตูบังมรอยยกครบหังลาลันยันอเตติในลัดกับประนันฮกิมพุกเอปันหมอกเลยเจมพุตุตื่นมึงนกปีมูปลาในยาวรงหลัดมรายติสะจมตาใจลังสนัย
0: ทุนตัวไอปอตุปลุกตัวกวดใส่ไม่พงติพุกลุตัวสะจมตาจานตักลักปลาในยาวแปะรงหลัดมรายไอเตยปะมันเกรดลังในยอมพุนหมอกรวยแปะหลายเยอะไม่เปลมหนึ่งยากับพระและอันเปลยรุหลัดมรายมเจวิตรงหังเอโนซิมึงใส่ตุ

0: ban plus tu tua itu plus ebau praksa kilogram grab ke rong entai le ting inum prak pile kampra atau kagok sai mai meng plus ema tu plus tu pan eklak prak
1: oke nuai tam thì nó ngắn còn 2 tuần thôi
2: Gelaro lat merai biar re nang ayam kerah melan duit mau prak ya tim tum kerah melan ruang mau tua kul ete tinggi num prak pilih ke pro mau pavet meng puluh hima truh ke dua puluh hiklah prak nai jing ino prak pavet lum ka hung tum tam deng pla ama dah deng rom kan tui pavet nam sapet lalan
0: Gua say yang Nguyễn Văn Huynh at di kejar nok pi mu plat ayau rong lat merai meng thun tuai pa tuploh pa ก็ยากระดังจากนายเยาเล่นอันลอยแงยกดำในกระดังหลัดมรายสนันกรับกืลรงยังอัดหมอบาวิทนางอายใส่ตุ๊กกิโลกรัมรูหลัดมรายหมอบาวิทเกมปะพลุกหลักปรักสำลัน
3: sau khi chuyển đổi cái diện tích
0: ก็ใช้กอมเลยมรอยุ่มเจเอมาสาวลันแปะปลาดนายเยาเมืองทุนตัวอีปอตัวปลุกปะอันใดมาพระนกปีโมปาวิตลูปูตูตื่นเห็นกะหังตึมตามนังปลาเหล่าทีก็บุกละปูตูตื่นปาวิตกะใส่หลอกปักรังลาลันปลามจริงดิเอ็มเปสาเหตาร์แปะดิกยาเห็นปรกนะ
4: นุกเดาที่ก็มือชีก็ของบุ้มหก
2: พนตาเลาหมอมานางไอปากกอไซเลยงะดุจตัวระนามดีกยารมนางไอตัวปลุกกอไซเลยงะตีนำเบาะลุบวนลำซะเอเดลปิมกวบสะมเราลำลานในหมายกาวอีปูลไปกุมดึงอะลอมาลอมกอมจิงกุมดึงอะลอมาสะนาชื่นลังและนันตุยรำนกปิมโหดในเมืองนั้นรู้กอไซเลยงะดีกยารและนกปิมโหดตีบนเกาะมอลัสซากอไซหลักเลยงะห้องปะปรองลันนางไอก็จุดสาว
0: สิเลชเฮนกปีโมปลาในยาวโรงหลัดมรายอมอโยกนังบายวาตุตื้นลันตุบังดุจอแบตาลอแปวิตลูประกาศกรรมในบวนสร้างมึงตุ้มกดใส่แปหน่อยเล่านกปีโมปรึโมปักปรังรุมควบกราบดิลุมตามนังปลามจิงมอกไลตุตื้นดิหินประกาศแปวิตดีกริงในบวนสร้างงานหลอกมาหัดดำดงรูปมังรักแหลมเราและนันดำดงสับรูปดงรูปตักลักไรในมจึตับในเยอะและจากกำลังบวนสร้างและน้ำบิ่งกับเตรียมเด่งจังเลยบวนเลอะเติมต้มลำหัดดำดงรูปไอไต